ารีที่เมืองที่ได้ย้ายคนไปตาเพื่อมาที่บริเวณซึ่งจะได้อะไรเรียนกับบริเวณไม่ก็ในตัวแก่คนที่เยอะสิ่งนี้ดาวินเองการลงทุนรวมไปถึงการเงินในระดับที่อันตราย